วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจำนวนผู้สูญหายในเนปาลหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อวันพุธที่26 สิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเป็นมากกว่า 4,700 คนโดยมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า900คนเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าจนถึงเช้าวันจันทร์ที่31มีผู้เสียชีวิต903คนและสูญหาย 4,247 คนในเนปาลโดยในจำนวนผู้สูญหายมีชาวญี่ปุ่น5คนสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16คนและยังคงสูญหายอีก546คนในจีนเนปาลได้ส่งกำลังทหารและเจ้าหน้าที่อื่นๆเกือบ 10,000 นายไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยพวกเขาใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องมืออื่นๆในการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่เช่นกันในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเมืองราซูวาทางตอนกลางของเนปาลมีรายงานว่าผู้คนมากกว่า100คนติดอยู่ในอุโมงค์ที่นั่นทางการท้องถิ่นระบุว่าน้ำท่วมได้ตัดขาดระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในหลายชุมชนและว่าประชาชนจำนวนมากถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายพวกเขาเสริมว่าชุมชนที่ถูกตัดขาดจำนวนมากกำลังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอื่นๆกองกำลังตำรวจติดอาวุธของเนปาลได้ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย6ขวบออกมาจากซากปรักหักพังขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันตามแนวชายแดนเนปาลติดกับจีนกองกำลังตำรวจติดอาวุธระบุว่าพบตัวเด็กหญิงคนดังกล่าวในเมืองที่ถูกโคลนถล่มซึ่งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดน

เนปาลจีนไปทางปลายน้ำประมาณ3กิโลเมตรหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงร้องของเด็กหญิงและช่วยเหลือเธอได้ในเย็นวันศุกร์ที่28สิงหาคมซึ่งเป็นเวลากว่า55ชั่วโมงหลังจากเกิดภัยพิบัติมีรายงานว่าเธอถูกนำตัวไปยังสำนักงานของกองกำลังตำรวจและได้รับซุปพร้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกองกำลังตำรวจระบุว่าเด็กหญิงได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและหลังแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตและว่าขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงกาดมานดุนายเนตราคากีโฆษกกองกำลังตำรวจกล่าวกับ NHK ว่าการช่วยเหลือเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นหลังจากถนนถูกน้ำพัดพาไปเขากล่าวว่าปฏิบัติการค้นหาถูกขัดขวางด้วยปัจจัยต่างๆรวมถึงน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อคืนวันเสาร์ที่29นักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่รอดพ้นจากน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างฉิวเฉียดได้เล่าถึงความน่าสะพรึงกลัวของสิ่งที่เธอพบเห็นโฮชิอิซูมิให้สัมภาษณ์กับ NHK ในกรุงกาดมันดุเมืองหลวงของเนปาลเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม4วันหลังเกิดภัยพิบัติเธอเป็นศาสตราจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและแอฟริกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศโฮชินักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมทิเบตข้ามพรมแดนจากเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่เนปาลเมื่อวันที่21สิงหาคมหลังจากนั้นเธอได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในกรุงกาดมันดุก่อนจะเริ่มเดินทางกลับไปยังภูมิภาคที่ติดกับจีนในวันอังคารที่25โฮชิกล่าวว่าเกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อเช้าวันพุธที่26ขณะที่เธอกำลังเดินทางด้วยรถยนต์จากเมืองบิดูซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ70กิโลเมตรเธอเล่าว่าขณะที่เธออยู่ในรถบนพื้นที่สูงกว่าเธอเห็นกระแสน้ำโคลนไหลทะลักลงมาเธอสังเกตเห็นว่ามีละอองน้ำขนาดใหญ่พุ่งสูงขึ้นขณะที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากไหลลงมาด้วยแรงที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนโฮชิเล่าว่าน้ำท่วมได้พัดทำลายสะพานที่รถของเธอเพิ่งข้ามเสร็จและว่าตนเองก็อาจถูกคลื่นยักษ์ถาโถมใส่ถ้าเริ่มเดินทางช้าไปเพียงนิดเดียว

กองกำลังสหรัฐได้โจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุซเจ้าหน้าที่ของสหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยกับ NHK ว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าพบเห็นกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดลงไปในน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐได้กวาดล้างทุ่นระเบิดที่วางโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศของช่องแคบฮอร์มุซแล้วหลังจากการโจมตีกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามกล่าวในแถลงการณ์ว่าทหารและพลเรือนหลายคนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บและระบุว่าการโจมตีดังกล่าวจะถูกตอบโต้กลับและลงโทษรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่ากำลังดำเนินการปิดล้อมทางทะเลต่อเรือที่เข้าหรือออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเดินเรือของเรือลำอื่นๆและระบุว่าผลที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีการขนส่งน้ำมันออกมาเป็นจำนวนมากในวันจันทร์ที่31สิงหาคมประเทศไทยได้เริ่มต้นโครงการส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเปิดให้ประชาชนมากถึง5ล้านคนเข้าถึงโมเดล AI ได้ฟรีเป็นเวลา1ปีรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณราว48ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1,600 ล้านบาทสำหรับโครงการ TH AI Passport ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปสมัครใช้งานได้ผู้สมัครใช้งานจะสามารถเข้าถึงโมเดล AI ประมาณ30โมเดลจาก14บริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจากสหรัฐและจีนรัฐบาลระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับบริการนี้ประมาณ 1,300,000 คนและหวังว่าโครงการนี้จะช่วยโน้มน้าวให้ประชาชนหันมาใช้ AI มากขึ้นจากข้อมูลของสถาบันเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft พบว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ในประเทศไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกสถาบันดังกล่าวได้สำรวจข้อมูลจากผู้ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือ generative AI ในกลุ่มอายุ15ถึง64ปีจากกว่า140ประเทศและดินแดนรายงานระบุว่าอัตราการใช้งาน AI ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.4 ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมแต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ร้อยละ 17.8 สหรัฐอาหรับเอมิเรตมีการใช้งาน AI สูงที่สุดในโลกที่ร้อยละ 70.1 ตามมาด้วยสิงคโปร์ที่ร้อยละ 63.4 และนอร์เวย์อยู่ในอันดับ3ที่ร้อยละ 48.6 NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าผลงานสุดท้ายของฮิงาชิโนะเคโงะนักเขียนนวนิยายชื่อดังชาวญี่ปุ่นวางจำหน่ายแล้วฤดูการจับกุ้งมังกรเริ่มขึ้นแล้วในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่27เกี่ยวกับการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
1: ทำเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำไปร้านราเมงชื่อดังในโตเกียวไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านคนหนึ่งของทำพาทำไปที่ร้านนี้ค่ะตอนอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้ทำหัวนึกถึงยูกิขึ้นมายูกิคือนักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นเป็นคนที่ทำแอบปลื้มทำพบกับยูกิในเวียดนามซึ่งตอนนั้นทั้งสองทำงานอาสาสมัครด้วยกันค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่27กันครับ
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: まあ、どうもありがとうございました。
1: พนักงานร้านถามไคโตะและทำว่า
4: ご注文は
0: สั่งอะไรดีครับ
1: ไคโตะถามว่า
4: ทำさん何する
0: คุณทำจะสั่งอะไร
1: ทำไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีก็เลยถามว่า
3: どれが一番美味しいですか
0: อย่างไหนอร่อยที่สุดคะ
1: ไคโตะตอบว่า
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ
0: 味噌ラーメンคืออาหารแนะนำนะ
1: ทำพึมพำ
3: มิโซราเมง
0: มิโซราเมง
1: ทำนึกถึงอะไรบางอย่างที่ยูกิเคยพูดตอนที่ทำพบกับเขาในเวียดนาม
2: ญี่ปุ่นのラーメンは美味しいよ
0: ราเมงญี่ปุ่นอร่อยนะ
2: 僕はみそラーメンが好きなんだ
0: ผมชอบมิโซราเมงน่ะ
1: ทำนึกถึงคำพูดของยูกิแล้วก็บอกว่า
3: 私みそラーメンにします
0: ฉันเอามิโซราเมงค่ะ
1: ดูเหมือนมิโซะราเมงได้นำความทรงจำหวนคืนมานะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คืออย่างไหนอร่อยที่สุด
3: どれが一番美味しいですか?
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ได้ก็จะถามเกี่ยวกับการเลือกของอย่างหนึ่งจากใน3อย่างหรือมากกว่านั้นได้ครับสำหรับความหมายคำว่า
5: どれ
0: แปลว่าอย่างไหนหรืออันไหนคำช่วยงะที่ตามมานั้นบ่งชี้ว่า
5: どれ
0: คือหัวข้อการสนทนาในประโยคนี้ครับต่อมาคือ
5: 一番
0: แปลว่าอันดับหนึ่งหรือที่สุดและ
5: おいしい
0: แปลว่าอร่อยดังนั้น
5: 一番おいしい
0: จึงมีความหมายว่าอร่อยที่สุดจากนั้นเพิ่ม
5: ですか
0: เข้าไปที่ท้ายประโยคและขึ้นเสียงสูงก็จะทำให้เป็นคำถามจำได้ใช่ไหมครับ

0: อร่อยที่สุดก็ถามว่าどれが一番おいしいですか?ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: เอาละค่ะทีนี้มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
2: おいしいです一番おいしいですどれが一番おいしいですか?
1: บทสนทนาต่อไปนี้คือการพูดคุยว่าจะเลือกอันไหนดีลูกค้ากำลังพยายามเลือกขนมที่ร้านขายของฝากครับ
3: どれが一番人気がありますか?
4: これがおすすめです
1: มาดูความหมายกันครับ
3: どれが一番人気がありますか?
0: อย่างไหนดังที่สุดคะ
1: วลี
2: 人気があります
1: แปลว่ามีชื่อเสียงหรือดังคำว่า
2: 人気
1: คือชื่อเสียงและ
2: あります
1: แปลว่ามีซึ่งเป็นรูปますของคำกริยา
2: ある
1: นั่นเองครับ
4: これがおすすめです
0: นี่คือสินค้าแนะนำครับ
1: คำว่า
2: これ
1: แปลว่านี่และ
2: おすすめ
1: คือการแนะนำหรือในที่นี้ก็คือสินค้าแนะนำนั่นเองครับ
0: คราวนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
2: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
1: มาฝึกถามกันว่าควรจะเลือกอันไหนจากหลายๆอันสมมุติว่าไปที่ร้านขายกระเป๋าเดินทางถามพนักงานร้านว่าใบไหนถูกที่สุดคำว่าถูกพูดว่า
2: 安い安い
1: เชิญครับ
4: どれが一番安いですか
1: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานร้านในบทสนทนาครับจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
5: ご注文は
1: คำว่า
2: ご注文は
1: แปลตามตัวอักษรได้ว่าแล้วคำสั่งล่ะซึ่งมีความหมายว่าจะสั่งอะไรหรือจะรับอะไรนั่นเองนะครับพนักงานเสิร์ฟจะถามแบบนี้เมื่อจะรับคำสั่งอาหารจากลูกค้าครับคำว่า
2: 注文
1: แปลว่าคำสั่งและเพื่อเป็นการให้เกียรติลูกค้าก็จะใส่โกเข้าไปที่หน้าคำครับคำว่าวะที่ส่วนท้ายสุดนั้นเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อจากนั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของคำถามถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
0: มาฟังหลายๆคนพูดดูค่ะ
6: ご注文は
7: ご注文は
8: ご注文は
1: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
5: ご注文は?タムさん、何にする?
9: どれが一番おいしいですか?
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: ต่อไปได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้จะมาชวนชิมราเมงกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงราเมงนะครับราเมงก็คืออาหารเส้นชนิดหนึ่งเส้นทำจากแป้งนำไปลวกกินในน้ำซุปร้อนใส่เครื่องหลายอย่างอย่างเช่นไข่ต้มเนื้อสัตว์และผักเดิมราเมงเป็นอาหารจีนครับและผ่านการปรับเปลี่ยนในญี่ปุ่นจนมีลักษณะเฉพาะตัวปัจจุบันกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำญี่ปุ่นชนิดหนึ่งครับ
0: ดิฉันชอบกินมิโซะราเมงนะคะราเมงมีรสชาติหลายแบบเหลือเกินค่ะ
1: ใช่แล้วครับราเมงมีน้ำซุปหลากหลายชนิดครับเช่นซุปไก่ซุปกระดูกหมูซุปอาหารทะเลโดยปรุงรสเพิ่มด้วยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเกลือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นพื้นที่หลายแห่งก็มีราเมงประจำถิ่นของตัวเองนะครับ
0: แล้วก็มีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับเชฟค้นหารสชาติแปลก

0: ฉพาะตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นราเมงที่ใส่ชีสหรือครีมครับหรือถึงแม้ว่าจะยึดรสชาติแบบทั่วๆไปเป็นหลักไว้ก็ยังมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะครับนอกจากนี้ท้องถิ่นมากมายหลายแห่งก็มีรสชาติของตัวเองด้วยครับดังนั้นก็ไปหลายๆที่แล้วก็ลิ้มลองราเมงหลายๆชนิดเทียบกันดูถือเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการท่องเที่ยวด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
2: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.